1: ชวนเลยเฮ้ยมีคนซ้ําว่ะอีเยช่องท้องให้อ่ะงาโรยเนี่ยแหน่เว้ยมึงโหลล้วนๆเนี่ยเป็ดตั้วโหลย่ามั้ยชินน่ะล่ะมึงโหลอะกูเจ๊ๆตับไล่โหลย่าได้กว่ามะคั่นเลซ่าတော့ลําไม่ลงเนี่ยเลซ่าไปดิมึงโหลเลซ่าบ่ว่าบ่ทําไมอ่ะกูลงจริงเนี่ยถ้าเนี่ยไอ้ติกะลูยูတွေတော့เป็ดตั้วจ่ามาတော့เฟ้ตั้วปอมุโหล
2: Yoksa hepinizi öldürürüm. Duydun mu beni? Hepinizi öldürürüm. O kadını istiyorum. Hemen o kadın buraya gelsin.

1: ช่วยเลยเฮ้ยมีพวกซ้ําว่ะอีเยช่องทองไว้อ่ะงาโรยเนี่ยแหน่เว้ยมึงโหลล้วนๆเนี่ยเป็ดตั้วโหลย่ะมั้ยทิ้งซะล่ะมึงโหลกูเจ๊ๆตับไล่โหลย่ะเลยกว่ามะคั่นเลซ่าတော့ลําไม่ลงเนี่ยเลซ่าไปดิมึงโหลเลซ่อกว่าบ่ทําไมกูโหลจริงเนี่ยถ้าเนี่ยไอ้ติกะลูยูတွေတော့เป้ซ้อจ่ามาတော့เซตั้วปုံးมุโหล
0: Yoksa hepinizi öldürürüm. Duydun mu beni? Hepinizi öldürürüm. O kadını istiyorum. Hemen o kadını buraya...